ชะตารำก็อีกามันนิมิตต้องที่ช่างกะลีจันชูดูไตห้องมาตาแก่ดอร์เชร่าสมุทรตารุณสหใจป้องจันชูลังกาบานี